0: ไปทำแถวไปเดียวพี่อาพูดที่นี่ฮะก็จะฟานำฟานำทำให้ฟินิกรินโตทางคนหนึ่งเลยเนี่ยมาเยี่ยมฮะมาตัวอ้วนมาอ้วนทำร้านเนี่ยมาพิสมาเอามุดอยู่เนี่ยมาเยี่ยมพิสก็ลาทำให้ฟิอฟิอเย่เฮาไปยุ่งพวกเอาเวลาให้กันค่อยมาเช็คไม่หาว่าตัวอ้วนหมดเจริญแถวมัวจะฟานำตาเนี่ยก็เลยเมื่อยเพศกันแล้วทำไมเสียเสียยังต้องตัวเราไปยุ่งมอริเตมาไฟตั้งมาเอามาหน้ากินนี่ก็เป็นน้องอาตุนิฟายมอเฮียฮัวร์ไลด์เป็นการไปยุ่งมิตรพุ่นได้มโนยินจะเป็นน้องอาฟานอโมโนยินจะอุ่นน้องฟงอ่างมโนยินจะอุ่นซีนุเข็มบัวเอเต้ามาลโรซีนุปากาเวลัยก็น้องน้องฟัวร์ว่าตัวลิลิวัตุลาเฮียฮัวร์ไลด์เป็นการไปยุ่งปีนี้ก็มุ่งตรงมาคุณเต้ามีเว่ยเนี่ยฟันงอนงอมไปเอต้ามุดุเคมาม้าเมตัดปะการะปะการะปะตุนี่ตัวเฮามงานนี้เอ้ยจู่ๆตัวต่างอาเทียวตัวงงสิ่งนี้ตัวฟิอัตุเกตัวฟานาวเนี่ยนั่นน่ะผมไม่มีเว่ยสิ่งนี้ตัวผัวตัวเกตฟาเลมีอะไม่ฮานตัวกูไม่ฟานเราไม่เข้างัวกัตโต้เนี่ยเกอน่ะผัวอินยูเว่ยสิ่งนี้ตัวฟิอัตุก็มีตัวรถมีฮะฟุกยากับฟานาวเนี่ยนั่นน่ะผมไม่ละเก็บเอาหุ่นบุตรอีมาเลโลสิ่งนี้ตาจุกจะมุ่งตรงมาฟังเราไม่เจ้ามุ่งปุ่นแค่ฟังอะไรปะละปะไอ้ทุกคนจงดีงัวเจ้าฟังเราเกี่ยวเรื่องต้นพี่เอาสิ่งพวกนี้ที่ห้ามว่าต้นมุ่งกระชิโอสิมัวออสเตรเลียฟังกันรู้ฟังหูฟังจุกจะมุ่งตรงมโนวิเนียฟิอาสิกูหางาวัวตาตัวตัวเกี่ยมีมโมให้เก็บปูให้พกก็ฟังกูไม่เก็บฟังฟังฟูแต่มัวตัวนี้ฮะก็เจ้าฟังเราเก็บมุ่งตรงนี้บนวิ่งนำตัวรุ่นนั้นน้องตั้งแต่แม่มาเมาเลยเบียกิตาอุศินุเกิดมือเอตมมาลรุศินุก็เห็นอะไรก็เห็นก็จะเห็นอาตุกี้บนวิ่งนำตัวรุ่นบัวอาตุกับบัวมาปรินเซสในกระหัวเกลี้ยงโอ้ยเฮียฟิอาฟิเน่ตุนลิวก็เก่งไงบนวิ่งนั้นสิท่ามันเนี่ยก็ยังกูรับคอฟีมาฟิเน่ฟ้าฟ้าท่ามันจะเจอเนี่ยท่ามันรับคอฟ้าคุปตกาติเอมทาลาปกาตัมบาตูราโยตาลาปกอฟเทียมุนีนามัวมัวมุนบุอิงะบัวมา
1: ไอฟะฮาเวลัยมาฟะเวลัยมานันHappy birthday to your grandson in the weekend also from us here in the studio. I have the pleasure of having Inangaro Vakapi in the office this afternoon. So every now and then we'll have this little conversation with regards to whatever is happening in our lives this afternoon. Hānei e lolong mgerata mokoe manena lei. Tūlai o mai a hakupu youth. Whawelei.